0: ยี่ยมกางอ่ะ
1: นี่กูไอ้เลือดเจ้ากางอ่ะ
0: กีตาร์เพียงอ่ะ
1: อันเจ้าเองนี่กู
0: เกียร์ที่เราน้ำเซอร์วิสส์พีพีเอเ
1: ฮ้งไอ้ยาร์เอ้ยบุกินกีตาร์เรนนังกางอ่ะนัทตัวรูปยาเกินน้ำอ่ะนี่จะกินนะคน marketing at ppa.top.kei
0: เกมเมสเซจนะคนนั้นในเฟซบุ๊กเพจ ppa at broadcasting and publications authority เก ppa mary fm 89.9 เกขบุนิคนนั้นเป็นเดต้ากินนะคนเรนต์ตาร์ปอนนัมปะเอ้ยโอโน่เทนัวอาเกียเทนัวอาเกียตัววันนี้แม้ว่าเกียเกนี่ปนรู้คนนั้นข้ามตา ppa ไปดิคินนี่การินาตั้งยิมเกมกางอ่ะอันนั้นในเซจเซนบ็อกซ์ ppa อะไรเอ็กซ์ตาวรอยอีบุกิ
1: เว็บมัน

0: ยืมกางะ
1: นี่กู
2: อ๋อยละจราวกางะ
0: กีตาเตยาม
2: อ๋อจราวยังนี่กู
0: เกียคิรอมนันนันเซอร์วิสส์พีพีเอ
1: ฮงไอยาเรอีบุกินกีตาเรนนังกางะละตรุบียกินนันมอ๋อดีตากินนคนมาร์เก็ตติ้งแอทพีพีเอตอตุกดอทเคเอไ
0: อเกเมสเซจนันนันเฟซบุ๊กเพจพีพีเอแอบรอดคาสติ้งแอนด์พับลิเคชั่นออธอริตี้เกพีพีเอเมลรีเอฟเอ็ม89.9 เกคูปนิโกนันเบนเดตากินนคอยรันเดตารีโฟนนัมเบอร์เออโนวะเตนัวอาเกียเตนัวอาเกียตัววานันิเมวาเกียคินปุนโรโกนันอคาวต์พีพีเอไปดิคินนิการินาตังตังยิมเกียมกาอันเนนันเซจิสเซนบ็อกซ์พีพีเอเรเอคาตาวรอยันอีปุคิน
1: Webman!

0: ยิ่งกังอ่ะ
1: นี่กู
2: ไอ้เราจะเล่ากันอ่ะ
0: กีตาร์เตียงอ่ะ
2: อันจะไรอย่างนี่กู
0: เกี่ยกี่รอบนั่น services PPA
1: เอ็งไอ้ยารีอีกุกินกีตาร์เล่นนังกังอ่ะนักธุรกิจกินนั่นอ่ะดีใจกินนะคน marketing@ppa.top.kei
0: เกมเมสเซจนะคนนั่น Facebook page PPA a broadcasting and publications authority เก PPA Nori FM 89.9 เกคุปนิกุนานะเป็นดีใจกินนะคนเรื่องเดตารีโฟนนัมเบอร์อโนวะเดนัวอาเกียตัววันนี้แม้ว่าเกียเกนฟุนโรคนนั่นอ่ะข้ามตา PPA ไปดิกินนี่การินาตั้งยิมเกมกังอ่ะอันนี้นั่น suggestion box PPA อะไรเอกตาRoya Ibukin.
1: Weapon!

0: ยี่ยมกางอ่ะ
1: นี่กูไอ้ละจะเล่ากางอ่ะ
0: กีตาร์เปียง
1: อ่ะจะเล่าอย่างนี้กู
0: เกียร์ที่เราหนุนนั่นน่ะเซอร์วิสส์พีพีเอ
1: เฮ้งไอ้ยาร์เอ้ยบุกินกีตาร์เล่นนังกางอ่ะแล้วจะรู้พี่ยากินหนุนอ่ะดีใจกินนะคน marketing at ppa.top.kr
0: เกมเมสเซจนะคนนั่นน่ะ Facebook page PPA at Broadcasting and Publications Authority เกย์ PPA Mary FM 89.9 เกย์คุบุนิคนนั่นน่ะเป็นเดต้ากินนะคนเรนเดต้ารีพอนนัมปะอโนวะเทนัวอาเกียเทนัวอาเกียตัววันนี้แม้ว่าอาเกียเกย์นิปุนโรคนนั่นน่ะข้าวต่อ PPA ไปดิกินนิการินาตังตังยิมเกย์มกางอ่ะอันเดนนั่นน่ะ suggestion box PPA อะไรเอ็กซ์ตาวรอยังอีปุกิน
1: Webman!